0: ็นบ่ล่ะ
1: เห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพื่อนสายเอ้ย
0: หวานแต่แถวไว้คน
2: It's cold cold to meBaby, it's cold, cold, cold to me.